0: พริ้งไอตุบไอจูงูนาลังราไอฉลวยไปดูลาสบรอยังไม่ไอระเบ้าลำเทียมงคู่ชงกันนามสากอยู่ยังได้จนเรียสิโกไกลโลไอสิจินไลกาโกนิงาไอยูกบ่าเอ้ยูกบ่าไงอะไหนมัมคมซาชางาไอกานีมจิงด้าไอแต่จำรานิงเรียวายังมงตันไหนมัมทุนมของสระคันปิมปรวยจังโมเลยโลไอตราดไอไหลนีแพ้ตราสจันนาจับลุจังราไอไหนมัมลูกูชาไอยูนีมจวยซาอาจับนาแพ้พังเการาไองาไอ
1: 云南新时代什么拉库是布拉达，中国家库木可木为是布阿嘎爱。
2: 云南新时代什么拉库是布拉达，中国家库木可木为是布阿嘎爱。
3: 是干的阿爱靠努阿普诺尼，看张阿尼，木可木为是布阿点白杜拉爱。แต่หลังน้ำความมุ่ยสเปรย์เตียนท่าจมพ่อเซียนงูไอคุยโกน้ำข้อนีตาบังตันนาจอมตาลากะ

ครอบนัวผู้น้องนี่ยาปังตันไล่วายมค่อนได้ก่อจังหุยเจินค่อนในจึงไข่นัวสการเซียนงูเอ็มค่อนเรือมาตุ้นนาสรามาจะคงถูกค่อนในเดินช้อนสั่งงูเอ็มค่อนไปปังตันนาจอมแต่อยู่กะ

ส้มทับไอจุ่มโผปุ่มกาเมื่อไงเตียนเราส้มทับลายวูปิดวูจานีเปลี่ยนงอยกรุงาจุ่มโผปุ่มกาท่าเมื่อไงมาค้อนหนีอิสุนคันค้อนไล่หวาใสมาตุ้นนางุยเปียวไอจุ่มโผปูกางูไอมาค้อนไปปังตันนา

มนาวนาวกะตูซาว่าไอจำพอวนปองผู้นาวงีมกินจงคู่งียองออร่ายุงวินเซนเทกามนอนมนาวกะมตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไอคลุมกงดอนออร่างูไอมคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เขาเสียงคำเสียงโสบอกหนีก่อผิวถึงที่นี้ยินดีกับทางไลน์ฮับปังมาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยักเขาได้เหตุการณ์ดีเขาได้มาพบกันมาจอยกันตามันยังเด้อจ้า

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南无阔步吉比，
3: 正方大片五千尺贵，
2: 三百一十三百呢，
3: 李苏五十五，
4: 广播涵盖的同，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ออกปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยกำไต
6: ออกปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยกำไต
5: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
6: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
7: พี่น้องเขาตั้งนายสื่อเลี้ยวซะจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งนายได้เด็ดหลักดีสี่เจียนเพียนโฮมตั้งจงทงสายเอเว่ยซะหูชี้ฉี่กลมตั้งกันสี่เจียนเพียนควายหัน总理登巴基斯坦下巴兹会容大带拉干龙整谢地神为人如为混面荒海原理将奥拉干穿蛋欧巴地人都靠了反干和公门点都点行人把了乱了些地原文毛内横排海恶落等嘎特朗普蛋吧红灯等一郎共蛋干人ในส่วนทางกลมต้านกันดีๆจำได้จะฮับทอมเขาสตังเบอร์จะได้บริเวณห้าได้สาวห้าวันกลางวันจูซี่เลยตั้งกาเฮาซีเจียนพินอยู่เฮินหลงเรื่องเมียนตาหุยทางเวียงหัวปื้อจินโฮมตังสายเอเว่ยระจงทงหูชี้ฉี่อันมาตั้งเฮาเดทถามนั่นกลมต้านกันซีเจียนพินนาจับตั้งจงโก้ตั้งตั้งสายเอเว่ยระสู้โหลเต๋อกะหมากันควังรวมบัดกันดอกกูป้ากูละม้าโฮมเห็ดโฮมปวงกำจ่อยกันจงบื้อโฮมกันไปออกสายตังเลี้ยงเปิงกำลิงโฮมเดียวได้โฮมกันบักบีเฮิงถามมาดันถ้าตังจงกู้ตังเติงใส่เอไว้จ่ะเสียนได้โฮมเห็ดโฮมปวงกันดับมาหูฉี่ฉี่เปียวเด๋กนเบิงเติงใส่เอไว้จ่ะหือก็จังจังหลงเดิมตังจงกู้

กำจ่อยสายเอ๋อเว่ยจ่าข่มกูหางโขตั้งอาคังหางไกวเลี้ยมขาสายตั้งคากเบกตั้งสายเอ๋อเว่ยจ่าบาดดักโฮมตั้งตั้งจงโกกะมากันเตเตอึไวอึควันจังขังกำจ่อยดองดีแกนดำตั้งจงโกบลันฮาเล่สาวฮาวันกลางวันจูซี่ลือตั้งกาเฮาซี่เจียนพินอยู่เหินหลงเรื่องมีตาขุยทางเวียงหัวปื้อจินควายหันจงลีตึงปาจิสถานชาปาจืออันมาตึงเฮาเดถามนั้นซี่เจียนเพียนต้านปาตึงจงโก้ตังตึงปาจิสถานโปเอลีกะมากัน75ปีอ่ะลองเอลีกันได้กึมแก่นจังขาด282ละโหลเตอลูกกูป้ากูละมาโฮมเหตุโฮมปวงโตกันโฮมกันมาโฮมกูเอิงตีเดียมวนปาดเปะชาปาจือต้านปาเติงปาจิสถานจังขามปวงจอมหวยเปียงเติงจงกู้หลังเดิงกาคือจับจ้าโจลองลีแกนดำเติงจงกู้ลันจังขามกำจ่อยเติงจงกู้เหตุเอโกลีเติงจงกู้กะตังเหิงบลันฮาได้สาวฮาวันขวยดงด้าได้ล่ากันล้มเฉินเชี่ยนึกเสินไว้ลันอยู่เวียงขนเวียนห้องไข่ลูกกูป้ากูละม้าฝึกเห็นปวงจอมลองเจอซี่เจียนพินจงสูจีน่าได้จับเทียนตั้งกายเมล่าการล้มเฉินเชี่ยกวนเมืองดันขบันล่าการย้ำจังในตั้งลูกได้กะเขาเริงตีปวงเห็ดเจอเลยถ้าล่าการล้มเฉินเชี่ยตั้งเสินได้คักเบะมาเสินไว้สูจีวางเดินกะฉันจะคายหุยอีกซ้ำต้านคำวางเลียนดาจับปกดมเฉินเชี่ยตั้งเสินกูคักเอกตั้งเฉินเชี่ยไว้ยันตั้งหลายโดดจังขามเท่าเหลือตั้งมาอวันโหย่าโฮมเบอร์เจอโฮมเชนฮักหอมขอดฟันกันเท่าตั้งหลายได้ต้านได้ดาดเลี้ยมขาเปียงสาดีปวงการเขาตากันห้าปีหลามเสียผ้าหลังดันเต้เต้ฟาฟาเวียงเมืองเบาติดเต้าคงเบี้ยหลองดำดาเคดาหวังดำไหนตั้งปีอายไม่ดาลำนันโก้ถกโคซ้ำเก้าจำตังกาป้าวันออกไปจานกลละเจ้าเปอร์ไหลฝ่ายการเด้งปูปลากุ้งเจอได้แก่นเข้ามาเวียงเมืองเบาเตะอาล้างตั้งอ่องเด้งปูปลากุ้งเอกขายออกดอกตังกาดันหลงด่างเปียได้เลินเดิงต่อทางเดินสี่ขายก่อนเวียงเมืองเบาเจ้าชาโจปาเย่เด้อเคเด้อหลองดำไล่ขายออกตังกาสามปาก16ตนจี้โสสามเหงสามปาก58บนเจียนจงทองเติงเบดีการเท่หลังภูบลันห้าได้สาวห้าวันอยู่เสือเจ้าไม่ทีเปี้ยมไหลต้านว่าตั้งเติงจีหลังกลมต้านกันนั้นได้ส่วนทางกลมต้านกันดีดีบลันห้าได้สาวสี่วันปีรูจือเซินเอิ่งป้าวันตกไปจานตีเติงปาจิสถานมีลาทาไฟต่างกลน้ำเดิงโจ้ปนม้าปล่อยหมักเตียกโอเหตุเฮากนตายกะ47โกมัดสังโจ98โกเอาจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังบ่เป็นฉางสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจมาอามิวปัดปั้นตันเฮินเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชี้จินเพ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเห็ดสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเบื้อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวางกันจากบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเก็บดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุใดล่ากัน

0: 广播播来，外面闹，苏当好当来，如你今晚很早冇松。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 是讲得爱看农能人，那人呢是讲了中东尼个。蒙坦丁亚乌斯金品，在亚乌亚蒙坦贡三木甘乌奇奇铁，克姆什卡卡德什卡。蒙坦丁亚乌斯金品，巴基斯坦蒙坦贡三木甘沙巴兹铁，克姆什卡卡德什卡。丽江缪尼乌布迪德拉科什布拉艾兰佩，蒙舒瓦姆沙用，库姆克朗什里什扬艾兰尼塔，坎什隆达鲁艾什卡。雪莉缪纳卡什卡努卡南啊，麦甘迭图什莱达鲁艾什卡。能多圣阿朗纳，蒙阿尼尤什达朗天勒多塔。安铁蒙坦那南拉日万达雪兰塔达邦达达阿让都算有样，印地莫蒙阿詹杜罗那日我也是个。阿美卡蒙坦公司姆甘特朗普伊朗蒙坦尼铁德拉卡德兰格扎埃姆嘎铁雷瓦塞阿尊内是个。是个提坦我的旁林尼米斯金皮纳嘎多米什拉我也拉三是个铁蒙坎蒙尼拜邦达那亚卢铁是个提坦旁瓦斯那。是他们安推昆明阿亚生意，蒙坦丁亚乌斯金苹果，北京蒙正沙子帮腾罗个八个，蒙萨蓝铁香那三管蒙古罗康埃，三亚乌亚蒙坦，共三木甘乌奇奇铁，共是个卡在。是金苹果的真大代，米瓦蒙铁三亚乌亚蒙古，木得木开蓝是扎扎，是他甘山蓝是硬是刚，帮蓬蓝松中达，是他们第十多客人那，甘木加隆装木木扎埃，推能扎埃蓝罗摩个八装客完那。มีว่ามุ่งเทะสายเราอย่ามุ่งเงียนใจรองไอ้ไม่ยิ้มไม่ใครมันดังใจไอ้ลำเพะมันดังนั่งก็ตูรูคราทุชมาคราวากะงาไอ้วุฒิชิจุนไอ้สายเราอย่ามุ่งมุ่งจึงชายองก็มีว่ามุ่งหนีไม่ติดตัวลายลำเพะประตูไม่หลับไอ้สายเราอย่ามุ่งทำการนี้ก็มีว่ามุ่งแต่เทะนะมุ่งคุ้มชิงลำเพะแกรยุ่มถลันนะมีว่ามุ่งแต่นะมันต้องอายุนสิ่งนี้เพะไม่ติดตัวคราวานาเร่งาไอ้是他们安推昆明阿亚生意，蒙坦丁亚乌斯金苹果，北京蒙正沙子帮腾罗个八个，蒙萨蓝铁香那三管蒙古罗康埃，巴基斯坦蒙坦贡三木甘，下巴兹铁贡是嘎卡塞，斯金品尊埃，米瓦蒙铁巴基斯坦蒙，没见不开蒙古罗埃店，是你什么阿人热瓦样，硬刚埃苦靠埃们啷个扎带路塞，蒙坦罗康木嘎个，当不当搞错埃，占布拉什搞淡埃，温尼阿埃帮帮蓝尼转个轮那。是阿们今拉心差冷一撇，专门搞克瓦嘎阿尊爱，下巴子尊爱，巴基斯坦蒙坦尼个，米瓦蒙坦冷爱啥日，我冷撇看那，米瓦蒙坦不懂阿九铁相爱，满康是古塔，怎样米瓦蒙坦不搞旁个杂，怎样米瓦蒙坦阿们啷个扎带那日阿尊爱。带着布兰塔丽江缪尼个，德拉克努科什布拉什达是木什么国看？

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正扩大天五千智慧，
2: 当代时装版纳
4: 你苏我在乎
5: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 奉陪爱心爬山云南，为了不要毛干带陪心放好感动内容发电เวลา高山美
6: ห้องขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังต่างหลายข้าวในเขาสั้นไหมปอกนี้ดิเพียงนี้มีสิจินพินพร้อมซิงโจตัววูสีสีผู้บินจงทุ่งพระเตียนสายเอ้อเวียสิจินพินสุนหันตาเสียบ้าจือผู้บินจงลีพระเตียนปาจีสถานผมซิงโจ้การเกิดป้องเจินเสียเส้นเว่ยอยู่เวียงเมืองเสียยกผมหลี่เจียงสินีเอาการเผยซ้อนหรือแต้มอาญาห่างเตียงขวัญโปการทัดเดียนไพ่ตังมุนอดีตเผยซ้อนการทำห่วงวัดความลิกโตดีดินช้างต่างเขาเฮ็ดป้าเลี้ยงอยู่ในน้องดีรวยดีนี่เอาไข่ออกต่างพระเตียนอยู่ในเวลากันนาดีหาปีปอกที่สิบหาจองการตุกตึ้นเตียนว่างจ้าไหมพระเตียนเถ่ายังสอนใบลงหามันกดเย็นเธอร่างผู้ออกปากผอมซิงโจ้อบราบโตพระเตียยีร่างนี้เขาเฮ็ดไปตามดีประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีเดินหาดกอเศร้าหาคำหลาดยังสิจินพินผู้บินชู้ฉีพระเตียดอยู่เปิดจินจะมินตาหุยทางสูหน่าฮันตาและผอมซิงโจ้โตวูสีสีผู้บินจงทุ่งพระเตียดสายเอวยาอันมาสุทามถึงพระเตียดจงโกนันสิจินพินสำเนียนพระเตียดชงโกเดียพระเตียดสายเอวยานี่ที่ได้แถมเพียงแห่งเขาสุหากันมันกุ้งมีความยมเจอตัวกันกัวป้องกันเรียบกำจอยกันกัวเขียนเตียวออกสินตั้งมีกำละใจตาหนังกันพร้อมกันการกุ้งหงหังนันออกมาสินหนึ่งตุนอยู่เสียนตาพระเตียดชงโกพระเตียดสายเอวยาจานโดพบจอดใจขึ้นบักไหมวูสีสีปากว่าไพ่มึงพระเตียสายเอวยานี่ป้อจังดึมพระเตียชงโกกำจอยสายเอวยาเอกราชดังมีอำนาจพระเตียตามตัวคำต่องเส้นตั้งปุ่งหนึ่งพระเตียสายเอวยานี่คือนักเส้นตาที่ตัวพระเตียชงโกเขาเหตุการณ์ปุ่งหนึ่งนั้นขัดเคียงเป้าฟังไว้กำจอยอำนาจตาลีพระเตียชงโกเดินหาดูกอสวะคำหลาดยังสิจินพินผู้บินชู้สีพระเตียดอยู่เปิดจินจะมีตาคุยทางสูหน่าฮันตาเสียบาจือผู้บินจงลีพระเตียดปาจิสถานอันมาสู่ทำถึงพระเตียดจงโกสิจินพินออกปากพระเตียดจงโกพระเตียดปาจิสถานสืบเชนตากับกันไหลจิสิผาปีขบคอยมาดังมีหอมมาความเปียงกับลึบซืบอันมันกุ้งนันสองฝากสองปากนี่ที่ไหลเพียงหนึ่งจองการกวบปองกันอันมีนำพยายามนำดีซุง

ันสวัสดีเหวียนกว่างคว้องแน่นออกมาพร้อมกันหักษาบ้านเมืองและพระเดชได้เตียงนิ่มหมั่นเวินเสียบ้าจือออกปากพระเดชปาจิสถานฮัดเทียงผินจันมีพระเดชจงโกพระเดชเดียวอยู่ในหัวการที่จับกับตาลีอำนาจพระเดชจงโกพระเดชปาจิสถานนี่ฮัดเทียงกำจอยพระเดชจงโกปิ้นโกเสียวดีกูโกดีพระเดชจงโกเดินหาดูกอกสวากำผอมโจการกระป้องเจินเสียเส้นไว้อยู่มึงเสียยกผอมหำเหียนกระตามใจความสิจินปินจงสุจีที่โดยเทียมเคียงแห่งได้เปลี่ยนไก่การกระป้องเจินเสียภัยมึงเลือกเรียบแจกไว้การกระป้องเจินเสียปะเดียวได้นี้เมื่อหนาตื่นอยู่การกระป้องเจินเสียดังเส้นปงนึ่งมีนำยำนำลีซุงเปอร์สารสังคมปังไหมการปงนึ่งบ้านเมืองยินนันเทบาเทมียงพยาพัญญาและกำลังวังเนียนผู้ปิ้นเสมสู้ฉีเขาพร้อมๆอย่างปากกำวังเนียนสำเนียนเจินเสียจู้จื่อเดะเจินเสียวะเหยียนดงไรจู้ฐานดังเส้นนี้ที่ได้คัดเคียงตั้งกวนอ้อนที่โทสายตึกปิ้นเส้นเดียวกันสิงสร้างตัวกันตามมินจู้คัดเคียงหัวกันปันธนังและมินจู้ซ่องจองดงหาดีๆมาทำกันการปงหนึ่งเวลากันนาทีหาปีปอกที่สิบหาเปิดตุ่นอยู่การสั่งเตียงโจบเร็วเสียงดังเส้นเทบาเทมยังใจกุ่นซาสุ่มความหูซาสุ่มพยาปัญญาได้กำลังนั่งดวนลีเจ้าสนีพร้อมกับเลื่อนนั่นเพียหนึ่งอาดยาภัยอาสะดอนปึงกับหงกังใจทำการโดยด้ามอาดยาห่างเตียงอามาคามตาดีไปไปฮัดเตียนดินมักดุ่มจูเซียวอยู่พร้อมดีดมักดุ่มจูเซียวเอียงกันบ้านเมืองยินนันต่างตีทำการมาสู่ท้ามฝ่ายไปอาดยาฮิตกวางนั่นออกมาเอาจวงการเพียหนึ่งโดยด้ามอาดยาฮิตกวางมาห่างเตียงเข่าโปะการฮัดเตียนภัยดังมวลนั่นดังโดนอาทิตย์เพียงหนึ่งการถามหวังวันความลิกโต้ดินช่างสือปี2022ตัวหนีต่างเขาเฮียดเดลาเพียซ้อนหนีปิ้น12,000พ่อเพียถึงเสียงตุริยาการขับฟอนการเตรียมหบปุ๋งการเตรียมปอบโซเตรียมโต้ฟงหนีเออจวงการเพียงหนึ่งหนีไปถึงบ้านถึงคงในบ้านเมืองขอบต่างเตียคำยำหนีปิ้นเวลาที่นักเมอเหลียงโป้ป้าหน่อยบ้านเมืองรับทรงนั้นจังชวนชีดีอีซิสนีเมียนมบจองการปล่อยป้าเลี่ยเลี่ยงป้าตาโทรีสินยินเปอร์ยีฟงนีสีเจอปองเดียงออกป้าหน่อยหาหอยเหมือนตัวไปดีนักนี่เทบาเทมียงการเตียงเมียธรรมจาตามปินตามเกิดนำน้องบ้านเมืองรับสงนันยูริสนีมีเตียงการเตียงในบ้านเมืองหันอันใจนำตามปินตามเกิดจารีนันเทมานีตัวจับบ้านเมืองและพระเตียตรงนันยานำหือหงสินีฝ่ายไปเลียงปูป้างาดีมาเข่าพอมจวงการตุกตื่นสางเตียงเลียงปูป้างาดีนั่นปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินสีหงการค่ายกวนที่สวยดีนี่ป้องสาจัดคำตองเอาป้าค่ายออกดังพระเตียนนั่นหอดถึงสามหอยสิบกตุนห้องสางจีกาเงินนี่หอดถึงสามปั่นสามหอยหาสิบเปียดเหมือนเย็นพากดถึงตาสลายก่ออีกเทียมไล่มาผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมบันสวะกำไรหูอยู่ในเวลากันนาตีหาปีปอกทีสิผ่านนั้นจองการตุกตื่นสั่งเตียงเตียนว่างใช่ไหมพระเตียนเฮานี่ยังสอนไว้ลงหาเหมือนกดเย็นนางล้วนพระเตียนเฮานี่ปลายสั่งเตียงเตียนว่างฝ่ายไปคมปงลงการเข่าเฮียดสวัสดีนาจางโคโซเซียนจินนั่นออกมาอามาคำตั้งพระเตียนปีไรนี่ใจเตียนลงสิบเหมือนกดเช่นว่าสื่อผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมเดินหาดูกอสวะคำไหลหูนางล้วนควงเตี้ยตัวภัยมึงตังพระเตียนนี่อีกเทียมหอดถึงเหมือนไปปั่น35ดีควงเตี้ยตัวอาดย่าไปบั่นตรงนี้หอดถึง7ปั่นหกหอย15ดีปี2000ปลายสวีตโตถึงปี2000ปลายสวาตโตอยู่ในเวลาหาปีนั้นควงอาดย่าเตี้ยตัวภัยมึงตังพระเตียนนี่ป่องเตี้ยเตียงกับกันนั้นหอดถึง3ปั่น4หอยเหมือนพื้นได้เลือกเวลากันนาทีหาปีปอกที่15ไปอ้อนนั่นทบไปเจ็ดเธอร่างผู้ผู้บินจงทงพระเจดอเมริกาบันสวะกำอยู่ในฟังโดออกปากพร้อมซิงโจ้อบรับตัวพระเจดยีร่างนี่เขาเอ็ดไปตามลีอยู่ในเวลาบันเมืองหันบันสวะกำสายไฟชีอันนายทหารยีสลานเกิร์มินไวตัวพระเจดยีร่างออกปากทหารพระเจดยีร่างนี่ห่างเฮียนดีไวมาสักตัวการหยาดเรียกและข่มหิ้งจูเจอจูจองอยู่ในเวลาบันมังหันเดินหาดูกอกสหคำนายในพระเตียดอัมริกาออกปากพระเตียดอัมริกาและพระเตียดยีรั่งพร้อมซิงโจ้อบรับต่อกันเหี่ยเขาเหยียดไปตามดีมีสินขาวจะไก่โทรไลเมื่อใส่นังซื้อกับนังซื้อเสียยีบันเมืองในพระ

0: 跌电影难料，看家那么石油热络有内文难过盘点呗。罗多拉克南能内皮卢之身满梦被混乱多最混带破跌巴基斯坦的博格马迭迭列巴赫47棍带些米98棍带接上。อันนั้นสกังเพียงนี่เป็นข่าวสั้นไหมเป็นตันคำเพียงซึ่งปองนี่เพียงข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียงเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียงความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าโลกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพำลงหย่องย่อและสิทธิ์สร้างภาษาปันธนังกันจำเนินตั้งพระเตหันปากกำสีออกเตตั้งพำลงปอกที่18มาตั้งทรงยางติดต่อการกึดป้องภาษาห่างคาดกล้องเช็ดขาดใหญ่ลงออกมาดูหนึ่งจงอยู่เหอการภาษาปันธนังจำเนินพระเตเฮาเฮ็ดได้ตีตาดีไหม7ปีมาโพหาไปสาจัดคำตั้งบ้านเมืองภาษาสิปอกไปไปถึงบ้านเมืองลาเปียงสูงมอนไม้สถาบมอนเทียนซานอยู่ตีบ้านเมืองไปหุ่นเนอและบ้านเมืองไปวันตกสวยหุ่นไต่หันถึงบ้านเมืองผาซาเป็นไม้ไซเฮิงการขออยู่เฮากินผาซาหน่อยขึ้นใหญ่ไม้สูง7ปีมาบ้านเมืองผาซาปองเจิดหน่อยการตกพันสองปันหาหอยหมุนกุ่นไปการปอเกิดการตกพันตั้งหอยปุนได้ใส่ปูนเจิดหน่อยไปถึงหอยปุนได้สีปูน7ปีมาผู้ข่าร้ายปอกคำกับจุ่มร้ายจุภาษาอยู่ต่อหนาคอยร้ายต่อกันหาว่าได้ไล่จุ่มร้ายจุภาษาเตี่ยมากนั้นภาษาสงขวาหักเปลี่ยงเหมือนเหินเดียวกันปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวความกันต่างปิ้นความพัฒนาสงโกอันนี้ก็ปิ้นอยู่ในโจสขัดไหมการภาษาปันธนังการจำเริงพระเตียเท่านั้นก็ปิ้นอยู่ในสขัดไหมการเกิดป้องภาษายานออกการใหม่นั้นมิทักผู้ฟังทางหลายอันสกันเพียออกนี้เป็นข่าววันได้ทำเพียนความเกิดสีจิมพินปองนี้เขาเพียออกทั้งที่หนี
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำโซ
0: ยามเมื่อสองเฮาหักกันโฮทีปีใหม่เขาว่าอย่างไรแต่จงเขียนกันแอลป่อยมุ่นดินเปิ้นบ่ควายตังมึงเดว่าเขาว่ากันนี่สองเตรียมตันมันหลังเง่าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจอม

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เฮาเสียงคำเสียงสัวบอกหนีก่อผิอกถึงที่นี่ยินดีกับทางไลน์ฮับฟังมาเด้อพี่น้องวงบันยาถาโกยักเฮาได้เฮ็ดการดีเฮาได้มาพบกันมาจอยกันกามันเพียงเด้อจ้ะ